0: ็บานยกตัวจมห้อยก็บานยกตัวชาก็บานยกตัวอังก็บานประหกมีนจราญาเยื่อจองยามแบบเยื่อไม้ก็บานบานตามแบบเยื่อโจจิต
1: This is Zootopia on KZSU Stanford, playing tracks from albums our DJs have played the most over the last 25 years. And at the bottom of every hour, a track recently added to our rotation of the very latest music in our library.